มาตอนมันมันจะไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบิดาทุกข์ชีพยันชดจ่าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช่นะเฮ้ยมันงงงงคนมันจะคนน้ำหมดแล้วทำไมงั้นคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกว่าต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इंटरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्दो तो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ लाने डाके हौ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 021545787 9942535141 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड